0: จะมีการออกไปทางเรือมา
1: Available 142.1 150, 149.150 will be going with Heathrow service.